ไอ้ยากินเลยไว้ตาตาละเลดีเยไว้ตาตาละนรกเปรไว้ตาตาละบาตุกูไว้ตาตาละไอ้ทิญญาดีไว้ตาตาละไอ้เบื่อดีเยไว้